สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้เดินทางเยือนดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนครั้งนี้อย่างรุนแรงรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่านายปูตินได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบนเกาะเอโตโรฟุญี่ปุ่นได้เจรจากับรัสเซียตามนโยบายพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและทำสนธิสัญญาสันติภาพการเจรจาเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในสมัยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะชินโซในการประชุมสุดยอดระหว่างนายอาเบะและนายปูตินที่สิงคโปร์ในปี2561ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะเร่งการเจรจาแต่การเจรจาไม่มีความคืบหน้าใดๆนับตั้งแต่นั้นมาญี่ปุ่นเริ่มเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในเดือนมีนาคม2565โดยประสานงานกับชาติตะวันตกเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียรัสเซียประท้วงมาตรการคว่ำบาตรและแสดงเจตจำนงที่จะระงับการเจรจากับญี่ปุ่นที่จะนำไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าดินแดนทางเหนือรวมถึงเกาะเอโตโรฟุเป็นดินแดนโดยกำเนิดของประเทศเราทั้งตามประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อการเยือนครั้งนี้ประเทศต่างๆมากกว่า40ประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐได้ออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้ทุกประเทศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงเมื่อมีแผนจะยิงขีปนาวุธทิ้งตัวและยานนำส่งอวกาศแถลงการที่ออกเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมไม่ได้ระบุชื่อประเทศใดแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นผลมาจากการที่จีนทดสอบขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำบรรทุกหัวรบจำลองในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนที่แล้วแถลงการระบุว่ากิจกรรมการทดสอบขีปนาวุธเมื่อไม่นานนี้ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่รัฐส่วนใหญ่ใช้ในการแจ้งและป้องกันความขัดแย้งในการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปขีปนาวุธทิ้งตัวที่ยิงจากเรือดำน้ำและยานนำส่งอวกาศแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าการทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้โดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้าและรายละเอียดที่เพียงพอเป็นอันตรายและบั่นทอนสันติภาพและความมั่นคงของประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ทดสอบ

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าผู้แทนของจีนในการประชุมว่าด้วยการปลดอาวุธที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ได้แสดงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อแถลงการร่วมที่ออกโดยกว่า40ประเทศนายหลี่ฉือเจียงเอกอัครราชทูตจีนประจำกิจการปลดอาวุธกล่าวในการประชุมเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมว่าจีนได้แจ้งให้สหรัฐและประเทศอื่นๆทราบล่วงหน้าและดำเนินมาตรการที่รอบคอบและสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบขีปนาวุธของจีนจะไม่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศใดๆจากนั้นเขากล่าวว่าแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการหาประโยชน์ทางการเมืองอย่างชัดเจนและจีนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดกฎหมายว่าด้วยการลงโทษผู้ทำให้ธงชาติญี่ปุ่นเสียหายเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นหรืออิชิงรวมถึงพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนหรือ DPP และพรรคซันเซโตร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้ซึ่งรัฐสภาได้รับรองร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมกฎหมายฉบับนี้นิยามธงชาติว่าเป็นวัตถุที่จับต้องได้โดยเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าใช้เป็นธงชาติของประเทศญี่ปุ่นเนื้อหากฎหมายระบุว่าการกระทำในที่สาธารณะอันเป็นการทำลายปลดลงหรือทำให้ธงชาติเสียหายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือความรังเกียจอย่างรุนแรงอาจมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 เยนหรือราว 41,500 บาทกฎหมายระบุด้วยว่าการพิจารณาว่าการกระทำใดเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นจะต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างเป็นกลางทั้งพฤติการสถานการณ์แวดล้อมและปัจจัยอื่นๆประกอบกันถ้อยคำในกฎหมายระบุเพิ่มเติมว่าการบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดอย่างไม่เป็นธรรมในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยทั้งนี้ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาบางฝ่ายมีความเห็นว่าขอบเขตการกระทำที่เข้าข่ายความผิดยังคลุมเครือนางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมัสอูดเปเซตกิยานของอิหร่านและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับประกันการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซการเจรจาของ2ผู้นำเริ่มเมื่อเวลา 16:20 นาทีของวันพุธที่12สิงหาคมตามเวลาญี่ปุ่นโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีนางทากาอิจิกล่าวว่าการลดความตึงเครียดทางทหารในปัจจุบันและระงับสถานการณ์บริเวณช่องแคบโดยเร็วที่สุดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเธอได้สื่อถึงจุดยืนของญี่ปุ่นที่ว่าสหรัฐกับอิหร่านจำเป็นต้องเจรจากันตามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์และประเด็นอื่นๆการเจรจาของญี่ปุ่นกับอิหร่านมีขึ้นในช่วงที่อิหร่านกำลังหารือกับโอมานเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนางทากาอิจิกล่าวต่อนายเปเซสกิยานว่าสิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเธอเรียกร้องให้เขาหารือเรื่องนี้กับประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงประเทศต่างๆที่ใช้เส้นทางน้ำนี้ด้วยหลังการสนทนาทางโทรศัพท์นางทากาอิจิให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า

รัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงติดต่อประสานงานกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดต่อไปจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่24เกี่ยวกับการอธิบายสิ่งที่ไม่สะดวกจะรับหรือกินไม่ได้ครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านแบ่งเช่าที่ชื่อว่าบ้านขุนฮารุวันนี้ไคโตเพื่อนร่วมบ้านทำอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นที่กินกันทั่วไปไคโตชอบทำอาหารค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: มาแยกดูทีละส่วนครับ
1: บนโต๊ะมีอาหารเช้าวางเต็มเลยค่ะไคโตะกับทำพูดอะไรสักอย่างที่คนในญี่ปุ่นพูดกันก่อนกินอาหารค่ะ
2: いただきます
0: ขอบคุณสำหรับอาหาร
1: คุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านที่อยู่บนโต๊ะกินข้าวพูดว่า
3: 日本食は健康にいいんですよ
0: อาหารญี่ปุ่นดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ทำถามคุณฮารุว่า
4: これ生卵ですか
0: นี่ไข่ดิบหรือคะ
1: คุณฮารุตอบว่า
3: はい
0: ค่ะ
1: ทำพูดขอโทษว่า
4: すみません
0: ขอโทษค่ะ
4: 私生卵は食べられません
0: ไข่ดิบฉันกินไม่ได้ค่ะไ
1: ข่โตะพูดว่า
5: そう
0: あ
5: じゃあ納豆もダメ
0: งั้น納豆ก็ไม่ได้
1: ทำตอบอย่างยินดีเลยว่าน
4: ัตโต้ได้สกิเดส
0: นัตโต้ชอบมากค่ะครับนัตโต้คือถั่วเหลืองหมักครับนัตโต้จะเหนียวๆเยิ่มๆยืดๆและกลิ่นแรงครับบางคนก็กินไม่ได้นะครับสำนวนหลักของวันนี้คือไข่ดิบกินไม่ได
4: ้生卵は食べられません
0: คำว่า
6: นามาทามาโก
0: แปลว่าไข่ดิบและ
6: ทาเบราเรมาเซง
0: แปลว่ากินไม่ได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับคือจะพูดอย่างไรเพื่อจะบอกถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้เช่นกินไม่ได
6: ้ทาเบราเรมาเซง
0: คำกริยา
6: ทาเบรุ
0: แปลว่ากินเมื่ออยู่ในรูปแสดงความสามารถคือ
6: ทาเบราเรรุ
0: แปลว่ากินได้คำว่า
6: 食べられる
0: ในรูปปฏิเสธอย่างสุภาพคือ
6: 食べられません
0: ครับในตอนนี้ขอแค่จำไปทั้งคำแบบนี้ทั้งหมดก่อนนะครับ
6: 食べられません
1: คำว่ากินไม่ได้พูดว่า食べられません
0: ถูกต้องครับเมื่อกินอะไรบางอย่างไม่ได้ก็บอกอย่างนั้นได้ด้วยการใส่คำช่วยวะต่อท้ายชื่ออาหารนั้นเข้าไปและตามด้วย
6: ทาเบราเรมาเซง
1: ทีนี้มาฟังและพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
6: ทาเบราเรมาเซงนามาทามาโกะทาเบราเรมาเซง
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: คราวนี้มาฟังบทสนทนาที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ากินอะไรบางอย่างไม่ได้เมื่อกำลังจะกินอาหารญี่ปุ่นครับ

0: どうぞたくさん食べてください。
1: すみません、私刺身は食べられません。
2: มาดูความหมายกันครับ
0: どうぞたくさん食べてください。
3: เชิญค่ะกรุณากินเยอะๆค่ะ
2: คำว่า
4: どうぞ
2: แปลว่าเชิญใช้เมื่อต้องการเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้ทำอะไรบางอย่างคำว่า
4: たくさん
2: แปลว่ามากมายหรือเยอะแยะต่อมา
4: 食べてください。
2: กรุณากินโดยที่คำกริยา
4: 食べる。
2: อยู่ในรูปเทแล้วก็ตามด้วย
4: ください。
2: ประโยคต่อไปครับ
1: すみません。私刺身は食べられません。
3: ขอโทษค่ะปลาดิบฉันกินไม่ได้ค่ะ
2: สำนวน
4: สみません
2: ในสถานการณ์นี้แปลว่าขอโทษ
4: 私
2: คือฉันต่อมา
4: sashimi
2: ก็คือปลาดิบ
3: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามเสียงดังๆเลยนะคะ
4: sashimi は食べられません私刺身は食べられません。すみません、私刺身は食べられません。
2: เอาละครับลองมาพูดถึงอาหารชนิดอื่นที่กินไม่ได้กันครับจะพูดอย่างไรถ้าแพ้กุ้งคำว่ากุ้งคือ
4: เอบิเอบิ
2: ลองบอกว่าตัวเองกินกุ้งไม่ได้โดยเริ่มด้วยสำนวนสุมิมาเซงเชิญครับ
0: すみません私エビは食べられません。
2: ทีนี้ก็เปลี่ยนชนิดอาหารมาเป็นเนื้อหมูคำว่าเนื้อหมูพูดว่า
4: บูตานิกุบูตานิกุ
2: เชิญครับ
5: すみません私豚肉は食べられません。
2: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของทำกับไคโตะในบทสนทนาจำไปใช้พูดเองได้เลยครับ
6: いただきます。
2: สำนวน
4: いただきます。
2: คือสำนวนที่พูดก่อนกินอาหารครับเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ทำอาหารให้และแสดงความเคารพต่ออาหารนั้นครับเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วตามธรรมเนียมก็จะพูดว่า
4: ごちそうさまでした。
2: ดังนั้นก็ขอให้จำไว้เป็นชุดครับคืออ
4: いただきます。
2: พูดก่อนกินและ
4: ごちそうさまでした。
2: พูดเมื่อกินเสร็จแล้ว
3: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: いただきます。ごちそうさまでした。
2: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私生卵は食べられません。
9: そう、じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: ได้เวลาของช่วงไคโตชวนชิมแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับอาหารเช้าของญี่ปุ่นค่ะ
2: อาหารเช้าโดยทั่วๆไปของญี่ปุ่นบางครั้งก็อาจจะมีนัตโต้สาหร่ายแห้งหรือบ๊วยดองหรือไข่กินพร้อมกับข้าวสวยนะครับ
3: แล้วอาหารเช้าแบบตะวันตกล่ะคะ
2: ครับหลายๆคนก็กินขนมปังไข่อย่างเช่นไข่ดาวแล้วก็มีน้ำผลไม้และกาแฟครับ
3: แล้วที่โรงแรมแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นล่ะคะ
2: โดยทั่วไปโรงแรมแบบญี่ปุ่นจะเสิร์ฟอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกได้นะครับระหว่างอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นหรือแบบตะวันตกรูปแบบการเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่สำหรับอาหารทั้งสองแบบนั้นก็ค่อนข้างแพร่หลายเช่นกันนะครับ
3: ดีนะคะที่เลือกกินอะไรก็ได้